มหาโกงโงตาลกจับตะวันงรงยาเรดิงฟุตติงโรกาฟุริไฟเปลเลจีซิโยดุกมารังลาบุรปุยเมรินาวังกันเมริวาลโยไงเจมาริจีบุรปุยเมริวาลายโอลงบุนนานันบาลาจีซัวปาลังไงดีปัลญิลตุนยากาพิจนาวังากะเรยกุงไกรังอารันามุลินีดุกดุกจานี่งารันายูโรดุกมรามนาจุนามังไงจีซุนยาวุยนานันโงจุนามากุงจาริยุนยากามุลกานังไงยากาพิจนาไงวังายาดุกดุกงารันดวาลานงโงมาดุกตุระนายนาจุนามาตุนุปนายนะไงมุนีดารามุญาดุกตุนะลิงโกรีริยุนจาไงยังริงิจากานานะวิญญาณวาลายนะพลังไงริงิจาจีสบิลยุนกาวังะไงยาดาลยุนดารกตุจุยุนวาลาบิจานะวัยยักลักลังกุลกุอายังิมารเชียนาตุนุปะมุนิมาลาอุคงาลยุนราเมรีริบุนบุลีมารนุนังไงยูรูรัลการะมียูนจายูลงยูนามะนามะยูคุรังุนิลีนะกางุนิไงยูรูไม่มาคลักรามันจะนุนนะปาลานิจายูรูวิกามะมุนดุรนะปัตตาระกุนโอทับวิกังไงยาพิอาการะบิจารังุนิมาสิสโตโรมเนระนาติลีมารีรูบุกมักทรียูลงยาวาลาลามันก็ทีนงงมุนีนี่จะลิงกุนาตัวลีทุกมาแล้วนะยูรงไงจ้ามุนีดารามุนจ้ามีตินาวาระกุ้งมรีนะบัลลาลักรังละจ้าบัลลาคายุนมรังละวาระท้าวยังอริตีเยักรังไงมารังละจีสนะยูดารุกมุนีไงวังนะยักรังลักรังละโอบัลลาไงจีสนะยักษ์นะมาร์กินะพิอาปุลญาจุนามาอิงุนิมาลาอิญายูร์งกุลกุบมริลิลิญาวางาเลเลเอนังไงยูคอร์นันนินินเจจิสงุนิลินะบ้าเอมานะงาเอลบิงอุระนะงาบัลกุงเรนญาตาวาลาเลนญามาร์กินะยูร์งอิงุนญางาบัลกุงโรกางาบัลกุงโรอุติเรนญางาญาจุนามาอิกาดูอะไรดาวมุนีมาคงลักการังไงก็เรื่องมาคตุจีสวาลังไงบาลัญญา

0: ด้วยยังไงว่าล้นในนักครบนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัวว่าล้อ
1: Hello, I'm Nova Peris, and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.